0: ยอดขนมอย่างไรครับยังยกค่าอะไรยังว่าเขาบีบิงว่าคนรักคือเคนนี่โรเจอร์สเดอะแกมเบอร์แต่นะวิทยาตุลาตาโอเคเนี่ยอาจจะตุลิมันทุกคนเลยหัดยูมอร์ตันนะมิวสิกทันนิมิกบาย
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring